ปะเชียงมาไทยดูเนี่ยภาษาฮะสิเกเรมชิมาลีสันจูราไอสันเจราทุชิชังใช่ไหมบ้างพอเจราทุกชีชาพอไหมบ้าง